สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องเกินเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิหูบ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว